0: จังจะใส่กุนขมายกู้ที่ประมวยได้เจียกู้อันระเจียกัมเจจันตึกตีปีราวน์ทู
1: บาทตีปี
2: ช่องที่2ของการดีไซน์ไข่สวย
1: บาเลยบาเนี่ยชเวงตัวชเวงของสวยเลยบาทองตัวกับเชียงกรามสนามกับเชียงกรามมีระบบบาทองไว้ชเวง
2: แต่สนามของสวยเลยเห็นได
1: ้บาเนี่ยมวย
2: ชัวร์ชเวงของ
3: สวยเลยก็มีเชิงที่2ของ
1: สวยเลยบาเนี่ยมวย
2: 再找机会，
1: 万通把四万六爷，
2: 刘端请扫踢。
1: 万通，
3: 其实昨晚里头打得谨慎了，
2: 对，
3: 没有以前那个冲劲了。
2: 是。
1: 万
2: 是一扫跟上来。
1: 四万六，
2: 周来追，确实啊，今天的表现也是比较的硬，动作方面是非常的硬了。不给低扫。又是一个后手压中线给扫踢，前手去点对手啊！索阿里罗这场比赛，打到目前为止还是更多的以单击的进攻。又是一个下压的击腹动作。连续的去点前手打对手的中线，也迫使新湖特这边改变了一下自己双手的报价，还是打得蛮聪明的。左阿里罗底膝到内围，身体的重量压在了左阿里罗身上，裁判把两个人给分开，进入到比赛当中。新湖特今天